0: Các bạn thân mến, các bạn có để ý không? Chỉ cần bước vào một lớp học, chúng mình có thể nhận ra rất nhiều điều qua những việc rất nhỏ. Có bạn đã biết tự lấy sách vở, chuẩn bị đồ dùng cho tiết học. Có bạn nhớ đến lượt trực nhật. Có bạn chủ động sắp xếp lại bàn ghế sau giờ học. Cũng có bạn đã mạnh dạn giơ tay phát biểu hoặc hỏi cô giáo khi chưa hiểu bài. Những việc ấy diễn ra mỗi ngày, khi được thực hiện thường xuyên, chúng sẽ dần tạo nên nề nếp của một lớp học.
1: Mỗi năm học, chúng mình lại có thêm những điều cần làm quen. Bài học nhiều hơn, yêu cầu cũng khác hơn. Vì vậy, các bạn cần tự giác hơn trong việc chuẩn bị sách vở, hoàn thành nhiệm vụ và sắp xếp thời gian. Với những bạn mới chuyển lớp, chuyển trường hoặc vừa bước vào môi trường học tập mới, những việc này có thể chưa thật quen.
0: Chẳng hạn như, trước mỗi buổi học, chúng mình có thể xem thời khóa biểu và chuẩn bị sách vở từ tối hôm trước. Khi chiếc cặp đã được sắp xếp gọn gàng, buổi sáng sẽ bớt vội vàng hơn. Chúng mình cũng sẽ có thêm thời gian để chuẩn bị trước khi đến lớp.
1: Đến lớp, một thói quen quan trọng là biết tập trung. Khi cô giáo giảng bài, chúng mình chú ý lắng nghe và ghi lại những nội dung cần nhớ. Nếu chưa hiểu, hãy mạnh dạn hỏi lại. Một câu hỏi nhỏ đôi khi giúp chúng mình hiểu rõ hơn cả một bài học.
0: Với những bạn còn rụt rè, giơ tay phát biểu trước lớp có thể chưa dễ. Có thể giọng nói còn nhỏ, câu trả lời chưa đầy đủ. Nhưng nếu thử từng chút một, chúng mình sẽ tự tin hơn. Mỗi lần mạnh dạn trả lời, một lần tham gia hoạt động nhóm, hay một lần chủ động làm quen với bạn mới, đều là một bước tiến.
1: Trong lớp học, chúng mình còn có những công việc chung. Đó có thể là trực nhật, sắp xếp bàn ghế hoặc chăm sóc gốc cây xanh. Mỗi bạn làm một việc. Khi cùng nhau hoàn thành, lớp học sẽ sạch đẹp hơn. Chúng mình cũng học được cách phối hợp và có trách nhiệm với tập thể.
0: Thói quen tốt còn thể hiện ở cách chúng mình đối xử với bạn bè. Một bạn quên bút có thể được cho mượn. Một bạn chưa hiểu bài có thể được hướng dẫn thêm. Một bạn mới còn ngại ngùng có thể chỉ cần một lời chào hoặc lời rủ cùng chơi. Những hành động nhỏ ấy khiến một lớp học trở nên gần gũi hơn.
1: Tất nhiên, không phải ngày nào chúng mình cũng làm mọi việc thật tốt. Có hôm quên sách, quên nhiệm vụ hoặc chưa hoàn thành bài tập. Những điều ấy có thể xảy ra khi chúng mình đang tập một thói quen mới. Quan trọng là nhận ra mình chưa làm tốt ở đâu và cố gắng sửa lại vào ngày hôm sau.
0: Bởi thói quen không thể hình thành chỉ sau vài ngày. Nó được tạo nên từ những việc nhỏ được lặp lại mỗi ngày. Tự chuẩn bị chiếc cặp, sắp xếp góc học tập, hoàn thành phần việc của mình và biết giữ lời hứa. Làm được những việc ấy thường xuyên, chúng mình sẽ dần tự lập hơn.
1: Và điều đáng vui là sau một thời gian, chúng mình có thể nhìn lại và nhận ra mình đã thay đổi. Một bạn từng ngại phát biểu nay đã tự tin hơn. Một bạn thường quên đồ dùng, nay đã biết chuẩn bị từ tối hôm trước. Một bạn chưa quen làm việc nhóm, nay đã biết cùng các bạn hoàn thành nhiệm vụ.
0: Những thay đổi ấy không cần thật lớn mới đáng tự hào. Chỉ cần hôm nay tốt hơn hôm qua một chút, chúng mình đã có thêm một bước tiến. Khi mỗi bạn cùng cố gắng, lớp học sẽ trở thành một nơi vui vẻ, nề nếp và thân thiện hơn.
1: Năm học mới không chỉ có những bài học trong sách vở, đây còn là dịp để chúng mình tập những thói quen tốt. Từ một chiếc cặp được chuẩn bị ngay ngắn, một giờ học tập trung hay một việc tốt dành cho bạn bè, những điều rất nhỏ ấy sẽ góp phần tạo nên một năm học thật ý nghĩa. Các bạn thân mến, chương trình Tạp chí Thiếu Nhi xin được khép lại tại đây. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Trần Hải, Lê Khắc Hùng, biên tập viên Quý Thanh cùng kỹ thuật viên Công Anh phối hợp thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các chương trình lần sau.
2: Đây là môn bà đồng hiệp tờ lời chơi riêng mừng hạ bà hình hàng bà đồng hiệp bà tè hà rụp dạ lây.
3: Này lễ muôn bất đồng hiệp tại trời mừng rạ bờ hiền hàng bất đồng hiệp bờ tèo rúp gia lai.
4: Các câu niệm biệt ពីអ្នកពីអ្នកពីជូតរកម្មមិត្តពីជូតធម្មសកតបមើមួងបដងហាប់តលៃជ្រៃមឹងរ៉ាប់ហេងហាងបដងហាប់បតែរឹបស្លៃអនិមិត្តពីជូតម៉ោទុំមនុយវត្តងាកគៀងប្រាក់បច្ចោដាងកណុកណាបច្ចោប៉តលេហាងតលៃទីបមួយកាត់ឡាំសម៉ើប្រាន់ប្រមិនប្រាក់បច្ចោហាងប្រែប្លាអាត់លេបូអភិអូកញ្ញូតលេអនិកណាងប្រាន់ប្រមិនជីងលេទឹមពោមនុះថាធុនពីហត់នុកស្ដាយតណៃហរំហាកេតុយ រិមតាតលៃតលៃរិមប្រកែមើងកញូលេងកបុបតេប្រកបចោកែមើងនឹងតពលហាងតលៃខាប់កៀងពោះព្រឹកកកបុតលានច្រានគ្រូពេងបង៉ែកកកបុតលានអមរនុចមងប្រងហាប់ប្រណៃបិងតាអមរារំពឹបមនុស្សពុករវត្តបតុយកែប្រអត់លេសសមើអាចគីរបច្រុះប្រាន់ជឿកបុតលានត្រកោតត្រៃជិះបីបីពោះប្រកែគ្រូគ្រូកាច់បាងបច្ចិងតលៃទួយកជាប់ក្យ៉ាដេប្រែប្លា
5: ព្រំឡោតលេតលេភេងតុកថាទឹមប្រកែតុកមកអមចរស្លាយហាងតលេចិត្តពេមឹងប្រាន់ជឿណាប់លេប៉ាក់ជិលណែលកបលេប្លាកបួនពអរកោនមិត្តពះបិជូតក្រុមសកតបមើមកកក្លាជូតពេលត្របានបីជុងដានជីនយិតម៉ូតកងគិតគេប្រធានចាស្លាយ จุงเตืองเลงออกหายอวิเวียนจุงเอืองด่างควายกิดเกกวนขู่นำกิดเกมุจนมรวยปจรองปจรลันประทานกองนี้เกิดสร้างระจึงเทียวสินกวนกวาดตนุงต้องกระเปียวปะโกปจริงอันนี้ปืมอันตัวใบสลายอันนี้พลตุยรัวเปียวปะโกปจริงอันนี้ปืมอันตัวสร้างระเทียวสินกวนกวาดตนุงต้องกระสลายเละจุงดวนจินิมดกองกิดเกประทานจะสลาย ใบฝืนทองยัดอันเกี่ยวกับสัมปลังในต่างปากกะกองนี้มอตึมอันนี้มอตรีตีรูปพังควาสังระสังระแรมอันนี้ประตับประทานประตับดิจันสังตุเกินีประตอหังหนุ่ยแรมสร้างบังหัวอันนี้ปิจิเรียวแตรวะอันนี้ประตับประเจียงดิจันหังตึมอันนี้เมียนปากกาปุ้ยเปรย์ตรงเนปโกปิจิงอันนี้นำประตอปิจัดเปลี่ยเปล่า กอลจุนมงจุนมจุงเตืองเลงออกหายคว้ากองกิดเกปุปนีเกอประเจียวมึงฮัตตึมกรองกรวะกองนี้หังกองอันนี้เละปะเทารำหักนวลปะกละตะไลยมยัวมึงอันนี้ปะตืมอันนั้นตัวอมังปะเตาปะจวดพลปรานโตจอยเกอประทานปะเตาปะจวดครูกรัวปรานประเมินกัจมังเกิดนุกจะได้ดงจีแกงปรับเปรกละกระตะปรกรุบกันโบหังฮัตระปะจรองรัวประมุดมนุยแรม กิจับงะกองปรับเจ้าอันนี้พลเตรียมเกรียมอมังเปลี่ยนตะปันจะกะมนุยแรมมุดแรมปะตับจนุมมึงอโกเปลี่ยนโปรทอนตะโบตุบนำมกว่ากลาดจูเปลี่ยนตะปันโคลกระแซมกลางกองปรวะหัตระกระดิแผ่นกรองคุมนับไปจารมองงะปรวะกระแซมกลางตามใบกรองปรวะนับไปเบาเด็กีแกตะไลปะตรงงะเติมเจ้าปะกะมึงหัตระกระดิแผ่นแกกระต้องไปแกงอปุยบังหางกุมปะไลเตรียมมนุย กรอลซาเป็นจุทอนตะโบตุเมียตรุกนาตาปลอเป็นน้ำทอนตะโบตุบนำตุยเละปะเทามึงกรังปรวะนับปลายเบาเด็กีอมังคาเรเปลียนกวาดอนำอตายตรุกเมาอปุยบองปะโต้ตรุกเมาปูมาเทาเปรปโกกุมปัดลายเตรียมนุ้ยกรังปรวะนับปลายเบากระสันแปลงตัวปิจุอมังกล่าวปิจุอนำนี้ยึกแกเวลังแกกระต้องไปแกงอปุยบองฮาร์เกลกระสันแปลงอากาบุบุงะซอดเละ เปรพักเพราะงะปะตอปจวดตะไลเทาก็ต้องไปแกงอปวยบองตุยยะเปียกกระจับตาเบาอยากเปียตัวปะเตากรุบอนาปลายก็ต้องไปแกงคลำหังลิสะโต้โปรโจมหนุ่ยงะเพราะแกมตอปอตะโต้อโกสางตุมะโปเปรลุยอเซตเปียสะตอกก็ต้องไปแกงอปวยบองอยากตะงานเปียเละเบาดีกีแกลกปะตรงงะปจอยเตรียมยัวปะเทาอปวยบองหังนำนี้รับอาร์ก็ต้องไปแกงอปวยบองหังกุมปะไตเตรียมนุ้ยวัดตาปจูอนำนี้เยอะกะเวลังตุยปะตอแปลงปะตรงงะ เกียงตรุระเนมึงเมาซาอนำนี่งะเกียงเตียบตืมปจอยบอลเลียนเละลิปรักตูเปลี่ยนยะเปียเตรียมยัวตุลงเปียเละหังตืมอนำนี่งับจริงสิมตรัวเวียงเซตสังโนสิมตรัวเปียบใบมงกระสันกลางคว้ากองพรวัตรากรีแผ่นกรังกุมนับไปจัดดินลีอันเกียงจินเกวียนบอลเลียนเตาะจอยกระจับงะดาปรับเจียวมึงมุนุยกรองแนวเหล่าอมังพรวัตรกระตอปเกียงเปียบังเปียเละปรับเจียวกระสันกลางกิดเกปัตลาให้ตืมตะไลโตกระบาดตูเพราะใบนำนี้ ห้ามหักนนปริลงกระสันกลางเนียวห้างตึมนำนี้กวาดนี้ติมเตียเมาระเฮียดหุยอปุยบังปะโต้กระจังมะโปกระสันกลางมะโปห้างประเสริฐแตงมาร์ห้าตึมระเฮียดหุยบูกระจับห้ามหักนนห้าตารมินปิเจียวปรักพนปรักเกอปรักกระตอมเกียงอปุยบังปักกระจับตะปรกรุปนะปลายกระตอมเกียงปริลงมาตุยัวเตรียมตึมปะเบนี้ห้าตึมกรุรูป លុបតែប្រាំកចាប់កតងពីកៀងអពុយបងកៀងទិសមកកសានក្លាំងប៉ប្រេះតុយគ្រូរូបបកអណាំនេះហតិពន្ទារណេបកចាប់យឺជីងសិតកចាប់ហាងបបតាមកទុយយអាម៉ាំងកតងពីកៀងបសិរតឡៃត្រុសមកបៃនេះដាំតាំមកខកណរជុះព្រានត្របានបីកងនេះទិសចារខោះហុកហាងបតោបជត់ចាប់កងព្រោះអ៊ីសេអ៊ីសេអេខុលខោះហុកពឹបវៀតណាមប្រែប្រាំហាងហតឹមនុយប្រែប្រាំបង់ឡាមប្រងាវលិនអ៊ីបកោសាងរៈវៀតណាមកះកសានក្លាំងលន់តណាស់តលណាំហាងច្រានតលៃរនុះលងវេទិញត្រៀមគុំរូកសានក្លាំងប៉ប្លេះមឹងអានេះលនអ៊ីអមងទិចារអំតាប្រររបុតមករមៀប្លុសចោយោស៊ឺពោមនេះក៏ហកពោកសាំក្លាំងចដែរហាងមួយរាំរៈត្រុសមឹងណាំលនអ៊ីអមងទិចារមុតតាមរាំបតាបថោនៅរេហាងងាក់ទុយហតឹមគេធាត់រកេថាអមងវ៉ាល់អានេះកសាំក្លាំងលនតណាសាងរៈវៀតណាមកះកសាំក្លាំងលនតណាតាណាំត្រុសម៉ៅមឹងក្រតិចុះត្រុសក្រាលប្លុសទល់ប្រន្ទបានប្របុតញោមាក់យួរកងងេទិញបកាក់ភ្លងវេទិញអមងកសាំក្លាំងច្រោះណោះអ៊ីលេបតានអ៊ីលីងវេលាំងអានេះដាំច្រោះណោះអ៊ីគួលមគួយលនអ៊ីហាងកសិនខាងទឹមត្រែបតតប្រភិសមើយុទេថារគោះទឹមត្រែរ៉ែមមូជនុំប្រងជាត់ព្រោះមនុស្សរ៉ែមទុយច្រោវព្រាំងហទោះម៉ាក់បសិរត្រៃជីពះមឹងទឹមច្រានព្រោះវេទិញប្រោប៉តែប្រាំកប្លាស់ត្រែរ៉ែមហាងទុយច្រានព្រោះបកូបច្រានបកខ្រែប៉តែប្រាំកសិនខាងបតតបជាត់ផូនប្រានហាងកាត់ឌីទុំម៉ាក់យួរកសិនខាងលន់តណាត្រុសនេះពពិសកាត់ឌីដងចាប់បីចាស្លាយគាត់នេះគាត់តងក្រាស់អាម៉ាំងលន់អ៊ីត្រុសងាក់ប្លៀនផុនកងរៀងអាក់នៅរេក៏ច្ដៃរំរ៉ាព្យោប្រិតលងថោះលុះងាក់យឹកហត្រាគ្រីភានហៅបកោបជាងប្រក់រកើច្លៀននៅរេមឹងអកោធនរំប្រៅអតុប្រក់កញ្សាត្រៀននៅរេកងអានចារប្រែប្រំហាងកងទីហ៊ីហុនដាហងហ្វឹកបកោលីច្រានប្រក់បតោប្លៀងគ្រីភានកះរៀងអាក់ទៀនពេតនៅរេរពេះកសរពមេតោច្ដៃរំរ៉ានេះបតោសង្ហរៈជុងហុកហ្វូថងគួកហុកហ្វឿងគ្វីញនបីមួងបតោប្លៀងច្ដៃរាំរៈទួយបោះមឹកច្រោប្លៀងកះទឹមប្រក់សោះលេចាត់ប្រជិងត្រុសម៉ៅបច្ចរាមប្រទេសច្រោប្លៀងកះថោមកែរទេសមនិតតដនប្រគាំងអកោយឺត្រាប្រសិទ្ធត្រៃត្រុសម៉ៅបោះមកថោតលងច្លៀនពាកលេច្ដៃរាំរៈទុទុយម៉ាក់យួរត្រាមម៉ៃអរទេបោះមកតោតលៃត្រុសម៉ៅតតាំងមុតតាមច្លៀនរេរកៀវមឹងច្រានប្រក់ប្រប្រែថោលុត្រៃទុយគាំងសិតពោះច្ដៃរាំរៈថោកចាប់ផាងាក់យឺត្រៃបកាគ្រីភែនតតាំងមុតតាមច្លៀននរេទឿរនាងអាក់ប្រក់រកេអមាំងសង្ក្រាគៀមតាល់ប្លង់ច្រានសាលនអ៊ីថនតពតុបណាំតពតុបជុះគូលគ្រូបគីញនអ៊ូនីស្ទើបកោជុះញាងទឹមពងា3ដានគិញធានហាងសាងមីងពះត្រាំក្វាងទុងព្រះញាក់មកយំផានពពុពនេះទឹមមនុស្សនេះឡៅរំហាងនួនប្រត់តងផុនប្រានពះតារអលុមុតតំអ្នកតាល់ប្លង់ហាងគិរបខំលងផ្លោះ3ដានគិញធានហាងសាងមៀងពះត្រាមក្វាងទុងមនុស្សបតោបជាត់ថាទើបមនុស្សប្រឡងហរំមនុស្សអាម៉ាំងខុលគ្រូបគីញនអ៊ូនីទើជុះញាងបើទើបពងាបើតរប្រក់ក្នក់មឹងទើបមនុស្សនៅឡៅថាទើបមនុស្សបកោបច្រានងាក់ជាងគ្រូគ្រារួយបគ្រូគ្រូហាមមឹងគាត់នេះលាន់បេនឌិចសឡៃអណៃអតេតាលពះទើបចោមមនុស្សអាម៉ាំងលុឡាំងក្លេចលៀននៅរកែវបកជាប្រាន់ជាគុំគប់ហាងហុកហុលគិរបខំក្លោកើមុតនៅតាលប្រប្លង់ប្រៅហាងតលៃបកៈទីក្រាក់លោះគីញានអ៊ូនីស្ទើក្លាក់គិរកទើងងាក់ជីងតពលគ្រូប្រិតលងប្រាន់ជាជីនធួតហាងលេតលៃប៉ាឡាប្រាំកប្លាស់ទឹមលិអានេះបីអែចុតប្រក់ប្រាន់ជាប្រប្លង់ថោះលោះបកជាផាងចាំងគៀងបជ្រុះអត់ទីម៉ោអលុជើងពោះលងបទឹមប្លងអមងអាយុទិបតបអរនោះបីទឹមអានេះមកលូនួររួយបគ្រូហើយទឹមមនុស្សប្រប្លង់គួយញ៉ានអ៊ូទើពពុតគិរបខំប្រប្លង់អពីប្រាន់ជាពោហើយជាងាក់ទីហាងមកប្រក់ប្រនទេតាប្លង់ប្រៅបកគ្រេប្រក់កណក់ប្រៅហាងតលែប្រប្រែយ៉ាប់ជុំប្រាន់ជាគុំគប់បកប្រាំហាងកចាំងគៀងប្រទឿនឌីគួយញ៉ានអ៊ូនីស្ទើបត្រុសនីអសាតាល់ប្រប្លង់ទីពីត្រុសហតឹមតាល់ជើងពោះលងចាប់ហាមហាងបច្ចាប់ត្រៃចាំងគៀងមឹងមនុស្សខាប់គៀងអាម៉ាំងអានេះជនុំបច្រងខោះហកទិសចារបតោបច្ចាត់ហាងកែតឌីភុនប្រានចុកងុយគេចាប់លងទុយយឺត្រែបកាទិសចារអាម៉ាំងច្រានធនប្រៅរឿនឌីមឹងជួយនេះគោលមនុស្សបឡាម៉ោទឹមបច្ចាត់ còn anh khoa học bắt là nằm đi bắt tàu bị chết anh metro hàng còn bắt cọt tới trả mất tam tràn bộ đoạn cơ sở lang xịt bởi bộ biết anh trợ nguy bay quan nắm quy nhân khôn nếu cơ sở lang tâm anh trợ nguy rub kỳ co eo gió tháp đôi bay kỳ co hàng eo gió khôn cơ sở lang tâm treo bộ đoạn ngã trợ nguy ẩn sĩ quan đi mau hạt chan hàng bộ đoạn ngã chữ cá bởi vì bềm núi anh lê tâm anh trâu màu ayu chia rồi bút bằng bia bao gồm chân bê tông rê nan bê tôm cho nguy ẻ sĩ quy nhơn ram hận ôn bê tôm rê tơ lây keng rai chết long amang bê chấp phồn pran mưng bộ đoạn chợt bộ đoạn tơ lây trả nghèo tơ thao rồi bê hẹp trâu tơ lây tươi mãi giờ công nghệ hàng vê lang một tám nuôi toài bay tháp đôi tôm nuôi bạt đà cá sèm lốc tơ lây tươi ngạ bạc ra hạt toàn bê kêu hàng kêu hẻm chăm ram hận ôn rồi bê trong cả nan bê tôm มึงพลปราณอมังพระงะเวบยอบอกพตาตะไลตีเตรียมประกอบไปจริงห้ามตาเตรียมจะงวยกรุยแฮมหมอจันพระงะกระสันกลางเปียไปจริงเรตะไลตีเปียตึมนุยปะลามตำกระสันโลตะไลตีไปแรงกรุยแฮมหังสิทธแกรดิจะงวยอบันแลนรำนอนเมาตังอนำนี้สิทธเปียรวยไปจองระเกาแกงหัตมหัตระในประตูประตูทางแกดีพลปราณเจงวยกระจับลงเกอบอนแลนปะกระจับตะไลแกงมุดตำ
3: กนังพระนับเลยฝึงตำกวนพระประเทศนอร์มหางกนังพระมัดตัดเลยยาเวียดนามหางตึมกองปะกอตะเลยกระดิจารลันจารฝึงปะกอตาลปปลองตาหนับเลยหางพระกนอฮารัมเถ่ามโรมุดนตำไรปปลิโปรดเลยยาทุตรโปตัวโปรเตมตาปปลองไรโปตะจุกรุบตรุกเมืองตะจุกกวาดนิมเอาอันหมีอันไทยมีหลับอันกุ้ยหอยเจ้าต้นอันหางหอยอันมุดตะตำเล่าจรันปปลองเมากะกุตญากะแซมตัวตะเลยถอดลุหางจรันปะเตะเปรจรันตะเลยจุ่มเตรฮัตเรสเลนกุมยูเมืองดังกรุกนาแก่ปปเลโปรตะเลยตุยเมืองปรอกนะฮรัมทอโปรเมจเวตานาลปรอแก่ปะเตะทุบใบนับ VNAID ติงกลาบูเมจเวปรักตาโมโรกุยเรท้าวตึมปรอแก่ปปลารมึงสรันมาเว้ยปะแกงตะไลปะเฮงปอเจนมโรอุตเปห้างปะกะเจ้าประเดงอักมังเปะญิเละรเกาตึมกะปรอแกะปะเตะรูปห้างอตุฮรีฮะตึมปรอแกะตะไลปะเตะเปรฮะตึมปรอปะตรุแกะสรันตะไลแกะปะปลิโปรห้างตึมกะปรอจิเกมมังตะไลเท้าติบรเกาโนนกุมจุนับเลยจิเกมจิปะเตอร์ห้างบรึเมจเวฮะตึมตะไลตุยมึงโปรอมังโปรแมะแงะไปจิงซิมโตรห้างตะไลติบดึมเรยตาปลองเละปรกแกสิทนิกเปียกแกงกัดเลือดโยปรองท้ายปรกกนะรำเทาโปรประกอบจานปริลงตะไลเทาลูกหางเทาโปรกะกันโปหอยเป็นเดินเป็นหางหนับเลยอมังกอดำระกำโดดเละประตดหนับเลยตุ่มแม่ทำประตับแงะโปโกเกะแม่จวีเมาตะไลตุยจานโปรตันนาลปรกกนะกนกแน่ประเทศรูปใบนับหางตึมกอดตะไลตุยมโรมังตะไลติบ
5: กรังพระนับลอยบาอวระเพราจะกะมะตรสบันโปรซีมเอ็นถอยยัวปะอันนี้มาตรวปะปุเปรยเปียกแกงกุมอิรุนับลอยปะเปลิมโรปะวิเปรยปะตรงะเงี้ยกวิดมโรเมียไปจุมึงกองกริจารมักนนกองตีหวังอันโตนาปะปุเปรยสัตโตซีมสร้างไม้เงี้ยปะกราปะเตาเทียนถัดสัตโตซีมดังมาโดยแซนจะลายระเมียโปรซีมห้างกองตีตะเนียมหูหันดึกอันจะลายกล่าวโปรซีมตุยกองอันบาอวระระเกี่ยวกับสันกลางบอลแลนระเนตัวอเปกเมียร์เบลอันับเลยอาการเมามโนประกาศอนันจันตัวมันอ่อนมอลำโปรตาร์โปรตาร์ตุกมนุษย์ยึกแก่ตนับอากาศสังรินจิเกมรินสร้างนอจินไซต์ห่างตึมจมนุษย์แกงตีกุมยูพระปปุซิมประกอบจันกุมยูอันับเลยจิเกมตึมธนารมโรร้อยเกอพระปตรุงะอารับอาร์ระเกี่ยวนวลปปุมโรห่างปตรุงะเมาตุยัวนันบพโพจรวนนำบางเบา
3: โคลทรัมปิตดาปเนบาวสันแรงเพื่อไปจรองปะเท่ากรูดรูปอเมริรงหางแม่รงตัวยังอเตยดิงปันเปินตัวปันทนหางดิงถิเปินเนียมทนตริตรวยกะมาบดมิหางจะในกลักตุยเมาอเมริปเนและดิงถิเสียดเมาจิมตรงใบทนจุต้อยปุ่มเซตเพื่อเก็บจิงกรูดรูปอเมริรงโคลดากเมย์บาวสันแรงอมราตเละหากุมกุบพรำหังตะแบงโคลดับในทนตะจุยุ่มพันประตะยาแปลลงประตดทางเบิกเตยปริจูปริกับเบิกเตยอมังตะไลตะรำระ
4: tlay tiếp xoay pral, prang chue, hang dru prê, tọ tà nó lễ tự màu bro kèng. Và choi nó trăm, hang tùm cơ bro kè nèm dru prê, mức trẻ kèng. Bà cung nó trăm, xôi thôn hram hang bị cơ tươi. Hram mạng nôn lễ prê dru bà kạ mò âm ăn, plen, prê kè tùm bình cơ tươi, rim plen, bạ tô rập bò prác. Bài trời, bà bốc bà thao, khâu đạp bà nê bào sân làng, mò bắt đang bơi tua chỗ tươi hạt tôm cá chăn cân em mau cá tùng trá rạ chí sum ao cân em bò práp bơi cá tôn trầm prao rầm bạ tô hờ bò práp prăng ta
5: bẹ ní sang rạ ama rai sang rạ cưn sa trần phú bao e yao khô lô bùa chữ thập đỏ bao bô gum rầm hàng khôl chuông vàng bon prong Hồ Chí Minh hàng lệ tem út mai ayun pa prao lệ bạch rong bơi lệ cân em ព្រៃយរូចដៃរំរះមិមាចដៃរំរះម៉ោតលៃសាងណក់តណាប់តាប់ម៉ងផ្លៃបើច្រានហត្រៈរពេះកើតតោះណាំប្លុសសាចដៃរំរះទួយព្រៃគ្នាមម៉ោសុំអោរៈជីកេជីគេគៀតហាងអេតសោរម៉ោម៉ោនួស្តោះមៀប្លុសបប្រាក់សាតាលគ្នាមបៃណាប់ណុនណាំប្លុសចោមិមាចដៃរំរះម៉ោសាងណក់តណាប់តាប់អាត់ទិមម៉ោព្រៃយរូគ្នារិមតាលគ្នាមម៉ោនួប៉តោះបប្រាក់ ហ្រាំណេខូលបច្ចរងអត្តិប្រេណាំតាលគ្នាមប្រេយរូប្រាក់មតារិមគ្នាមមានតោះបប្រាក់ប្រេកើចដៃហ្រាំរ៉ារៀនគិរហ្រាំបតាប់បបិះនោះទឹមច្រានហ្រាំហាងប្រាក់ប្លុយយរូក៏បិះណាំពរមៀកលែប្រាក់បច្ចរុគុំយរូតលែតណាប់តាប់ហាងចដៃហ្រាំរ៉ាអានេះមិមាចដៃហ្រាំរ៉ាមឹងនុនគុំយរូទឹមបិទើមកធីមគ្នាមតាមប្រប្រែរ៉ាសាច់រ៉ាជីគ្នាមយួរហ្រាំរ៉ាហាងកដងកចាប់ប្រាន់ជឿនៅសង្រ៉ា កងដានហាងដានកសកបម៉ាត់គួយញើនប្រោប្រចរងប៉ដែងព្រៃកណាមគុំជ្រូកៀងកណសង្ត្រាព្រៃកសដៃតំរ៉ាសង្ត្រាផតងយឿអ្នករំកះហរគៀវទុងហកសកញ្លៀនហាងសង្ត្រាដេះមួយកញ្លៀនបោកញ្លៀនអមងណូនកដងនេះងាក់ព្រះមកប៉ដែងព្រឺរពេះកសតោស្ប៉ាន់ផ្លុសតាល់កណាមរាជីម៉ូនួរពេះស្ប៉ាន់កតេតួរប៉ាន់ក្លែប្រាក់ ហាងជួបផ្លុះគ្រប់សំអោប្រោមកទ្វែមែកក្លែប្រាក់ព្រឹកកស្ដាយតំត្រាណៅសង្ត្រាសាក់ណក់តណាប់តាប់បើសង្ត្រាផតងយឿអ្នករំកះរកេវទុងហកកសើកញ្លៀនហាងព្រីគៀមកបាក់ផ្លុះគ្រប់អេងម៉ូនឿតឡោក្លែប្រាក់ព្រឹកកស្ដាយតំត្រាម៉ោសាក់ណក់តណាប់តាប់បើសង្ត្រាដេះមួយកញ្លៀនព្រិនប្រកាសកណាមប៉ដែងព្រីគៀមផ្លុះតជុះក្លែប្រាក់ แกงกุมจูตะไลตะนับตับหังสดายตำระกวลกะเตอแกงกุมจูเปรตึมเป็งเตยปรับเปรกละตลอกะเนมจั่วตำระเปรกะทุนทำเพราใบเฟืองกุยเยินคุลกุมรวมนุยระเวนหังเวปแกงตะไลเตยจดายอเนจจารปรับพรำอลุหัวหึงเชืองจาสไลปะกอจันปรัวเปรปุปรักแรมกุมจูเปียปงเงตุดา เปรตเตยก็ปัสปันจไดรัมระสิงเวียนตริตรอยระเกียวตนาปอมังรัมระเบเปเบบาเฟืองกะงะสไรมักนนริมจไดรัมระตือหอกกงจงหอกกะเสตุมะปรักเกมจุกไลเมียตอรปอปรักอมังสาทนรัมริมจไดรัมระจงหอกโพทองตุมะปรักแรมปลุกแลปรักอมังสาทนรัมหังสิงเวียนเกาดังได้หอกตุมะมึงฮับโลตรุปรเมียแกลปรักอมังสาทนรัมจันปรัวเปรปุ
4: ប្រាក់ក្រែមហាំងប្លិនស្ទុះជួបប្រមៀក្លែប្រាក់ផុនប្រាក់គុំយូអលុហួរហឹងយើងថោរកែវប្រក់បច្ចយយ៉មធឺរហាំងខុលមនុស្សរពេនហាំងវេប្រកាំងត្រៃទឺចដៃអណេតចាសឡៃបៃហ្វឹងហុយហ្វូខុលបាក់អែបឡៃកូប្រាប់ណោះត្រាំហាំងខុលចាំងរពេនគួយជឿនយឺកែខុលមនុស្សរពេទិនចាសឡៃបកោស្រានប្រែប្រែពពុកកស្ដៃរពេនបៃកងនេះគុំជ្រូតលាន់ចារកែវកណុកកណាស្ដៃរពេនអិនម៉ៃបៃស្រានប្រែ กองปะโกเปรปะปุ๊ดเลยรับแม่ปูฤเตปะตาปะแปดห้ำแปรบัญแก้วห้างเกจิฮระจิห้างตึมกะเตยรูเปียนห้างเปลี่ยนเปล่าปลุกแนมกลายปรากเปลือกนัวโบปะเตะตะไลเตอร์เป็นคุ้มจูมึงตึมลุขับปั๊บห้างสไดเปียนปะกบจรันเลือดโยปรังจวักขับปั๊บพร้อมห้างคุ้มจูตึมกะสไดตะนับพลอมังจาร
5: อันนี้มันแวะไปยุดตรายกัดอีมึงบอนเลียนบุญยุกนองเกอตุยปิจิงมึงตึมจรานปรัวตระพอปตะพลปรักตุเปลี่ยนอุจโอเมื่อเติมปลงเหล่าตรายตุกึดหางรำปรันเจียมอันดับเลยมึงตึมเม็ด ตองกันเลนตุมะโปเปรียงปอกกระไทแลนฮะตึมกองปิแกตุยรุยบัดไลตรอตรายกึมตรูตรายตุยจานหังยัวตรายตุยมุดรำปรันเจนปลายกลักปรึจิงพุนยมพันแกงแงแกงนี่นำปอกกระไทนี่แกดดิแงปิจิงตองตะไลปดดกะนับลอยปดดิอันใดเลจันตะไลตุยเลปะทออมังตรายจิตเวมึงปรันเจนปลายปอกจะเลียนแปลปลาประเดินดีมึงปูจีระพิงโง่เสืองประยุทธ์นั่นเลยอากาศนี่มันเวียยุทธกะตัวมึงใบทนไตอ่านเบาบินเหียบมอต้นนำประปาอโกสังยึดตรวจสัดห้างมอประตปันเฮกตาเลนฮุยมะกลิปวิประกาศจะเลียนปล่อยมารักวิญญาณเปลโกอลาเลนฮุยมะกลิปประตตะเลยตีเตรียมเตรียมบังเมืองลู่อโกสังวัดทางตะนนยัวประกนอปตอบเปลียงยาวประตตุยประตรงะแนวจินเกวียนบันแลนล่างโยมตึมมณิชแงแกมนับเลยปะมึหังตันมากุมปัดลายตึมดอมกุนเมืองนี่นำจุดอันเละประกนอจกตึมตื่นลันอมังกวาดนำประกะมาลู่เตรตีเสกจับประกอบจันทร์ดองกจับตึมตระโพตรงในตึมอโกสังแงแกงปิเจียวลาลันเม็ดโหดึกมิวอนาปลายทนไตอันเละปะจ้าตีมอตรายเละปะเทาเมืองอันนี้นำบนเลียนเบาอัทรุปพังทนฮัตุมกองปุระโคตปุลเละรำจุดุมนาปลายอัดลูวัดอนาปลายอัดตุกึดเก้าอัดยึยะซาปลามาเก้าอัดตุกึดเปรยอนาปลายแงตุเบยเก้าแงตุนนลอกเกอนนตองยัวแกดิเมืองปุระกนอลันเอจัวปุระแงรำเมืองนาปลายหังนาตจอตเตยเนตรายตุกึดนนอัดเละตุยโบปตาดะมังตุมจรันปรุงปวิตรายติบดับเลยใบลุติบเตียยาอันตะดังบนเลียนประตูแงปอกกระไทจเลียนลงเมาสากละเม็ดลุกกว่าสางตัวปนาจเลียนตุมะโปรุยปลายกองปิแกบนเลียนเปรย์ลันปิเจียวในโต๊ะในนำบุกจังตะกอนโบปะกะลุอเนตอเซตอนาปลายตุกรองฮรัมปรัญเชียแกงจเลียนตุยแงยองเม็ดเงวียนวันกว่าอนาปลายอลุติมเตียยาอันเปรเทาบิงมือปะเมื่อแตรเจริญปอกไรเก่าหอกมักตุรุยปัดไลกองปะเกียเล่ากับปะตรงะจรันปรัวรำนนเปรยอภิเปียงลั่นตุยเจปะกะเมื่อเก่าบูเมาเละเกตอบเก่าตุกึดเปี้ยจัวตะเลยตุยบุยกระดองเกอโปโดยโอเมื่อตะเลยตุยมึงตึมพนุกนาทจอตะเตยตังตุยเมากรุกนาตุปลินรุบตุยนนเละกระเพี้ยใบทนดิ่งเทียนบ่าวตุยฝึกบักครำปรันเจียประกอบจริงปลายปลาเพราตุยโตจอยยัวตึมนุยจะได้แต่ตั้งจะเรียนฮาร์เกียวอันนี้ติดเตียตุยปอกท้ายลู่โคสร้างนับปลายตุกึดเปรลันปจริงอันนี้เหมือนปากกาหังมนุยจะได้เบยอันนี้ปัจจุบันปรันเจียปิจาหังจะเรียนบุญยุกนองเกเลปรนเรมยุทไวหลอดโยเมื่อตุเลปรนเจียรำประกอบจริงปลายปลาปรองแฮมแกตีดองกระจับโลอายังเหวียนไทงต้นเบย์ทนดิ่งเทียนเปลือเทาณปลายมปลายเลยเลียงเกอตุกึดห่างหอกอ่ะกำลังสร้างเหมาะเก่าอัดหอกอักยัวจะเลียนใบนับสร้างตือปอกไรฮาร์เตเนเรอมุนร้อยเฮมไรแล้วมึงตึมจรันปรัจเดนเปียดพลกองตรกตึมจรันจเดนประกอบจึงปลาเพราตรายตุกึดมึงณปลายเลตรายยมพันแกงตระจเดนตายมุดเนี่ยมังตระติบแต่ตั้งณปลายฮัลโหลตุดาวห่างมุดตอมฮัตุมเลตนาบกะในนำพ้นปรันบบรุตุยกุมบัดไลฮัตุมจเดนรวายลอไรในบุยกระองเกอร์ปจิงมึงพ้นปรักตุปรินใบนนตุเมาดันลันปล่อยตุมะโปปะปุเปรเมาตุยฮัจันตุยกุมรูเละเมาตะตุยรำมึงปรับเจียวหังโคตโปลหังไรตุเตยปลายปลาอามังอายุติปตาลันเอียปะปุฮัตาร์ไรประกอบปจิงลันเอียกนอดตัวบรรพันฮัตุมประแงนนเจเปรบุปรันกระตังมึงปรันเจนับเลยตะตังฮัตระปจรองยึปรันเจนับเลยตีหมอนับเลยตุกึดทางรำปรันเจียประตรงแงนนเละอนิพนธ์แกงเปลยปลาปะเปลยเพราตองแกดีหางปืนดี
4: อันนี้มีแบบอีกจุดบอกว่าแต่กรุกรากัดแมงอาทิมทอร์เกลลูกบอลแลนอมังจันสไลน์นั่นเอาเหลืองยมประกอบไปจริงตลาดกลุ่มกุ๊บมังโคตโปลบอกว่าแต่ในประตูเมืองเติมมาด้วยเมากระตือแองอมังประตูแปลงยาวรถหนับเลยแงยืดแดดเบิ่งแดงจีสัดกระดิเพียนมังกรกนาห้างคิร์กเติ้ลแกดิเตรมกระแนมประกอบไปจริงแปลเมืองเติมกับมาด้วยฮัลโหลตีเบย์อันนี้มุดนาตามกัดแมงตรุ่งเมากันโบ อนอมนี้เละตีเปรอะลูกกะเปรอะมุดนตำปะจุกปรังจแวอมังตะเลทอบครูตุ๊กดาวหังเปรอะแกะปะจอมโปใบเบาอย่าลีเอ้ยระจำก๊อบใบปลายแก๊บจิงและสามังตึมกับมนุษย์รบพังตัวนนสรานครูเพียงปะงักปลายปลาอามังรุ่ยมงดงแฮบระเนรระกอนมิดเปียบอีจุดรำปอปึ๊บปะครูเปรอะเคยระจำก๊อบระเข้าตะเลจิตไปยะเปยครูกระกัดมังปะจิงอันนี้พลกระเจ็บมุดตะตำแอดดิปลายปลาอันนี้มิดเปียบอีจุดฮัตตึมทนเปลี่ยนปะเปลี่ยแวงตะเตียงทนตัวสไดเอ้ยจำก๊อบใบปลายแก๊บบ่าวเอลีมุดตามตะโปลกรุบยูกิจรำนับเลยเวปแกงปลายปลาทุนซาโปตะปันโตแนมปลอยจุเอ้ยกระตึกอังตุยมอมุดด่างตะเตยนนเอ้ยตุแม่ลูกกระเปรอะไปเจ้าบ่อยนำนี้มึงควาทอนบิทูจิโบตรอกกระมุดนับตามประกอบไปจริงตะโปลกรุบทันนับเลยเอียบประตดแต่เต็มนกแกะตะหันห้างประตูแปลงเอียบประตดนับเลยซาปรันเจเตี่ยตัวกักแมงฮัตติมทุนเปลี่ยนทำประตับบ่อยเอ้ยฮัตคือเท่าปรัญจเวพระประเจ้ามึงตะไลปัดเล็บนอตรำปะครูมึงแปลาเล็กเล็กฮะตึมทุนเปลี่ยนนอร์เกลอ้อยก๊อฟอัดฮะตัดได้ฮะตึมตะไลพระแกประเจ้ามึงโปเหล่าตีห้างตะไลพระแงมึงปลุกกันโบอันอมนี้อมังสรันทุนปะแปลแวงห้างเอ้ยตะไลจุ่มพันและปะบดแนวตุยกระดับเลยปะก็ไปจริงตะปอลกรุบห้างปะจุกปรัญจเวเวปแกงแปลาเอ้ยระจำก๊อฟระดับเปก้าวมุดด่างทนซาโปตุรปันโตเนมปลุติโจตะเตยนอนเละตุยมอปเจ้าแงควาทอนตะเตยนอนมุดระตำประกอบจริงตะปอลกรุบใบบดแลนพลักนอนพระปเจ้าและเอียประตดแต่แต้มมุดระตำเป็นตาหันประกอบจริงตะปอลกรุบตาหันหนับเลยพร้อมหักนอนเอียประตดหนับเลยปเจ้าเตรียมกระแนมเปียรุงยูกิรุงกันโบแงพระอามังเลยก้าวแงกันโบและแกงกับประตอแปลงเอียประตดหนับเลยพร้อมมุดระตำกัดแมงรำพวยประแกงเปลยเวประแกงเปลยปลาตาตื้อเกลียประเตรำเอ้ยจำก๊อบตุ้ยมอประเจ้าลูกประประเจ้าตังอมังนนเมาฮริเปลนอปันประบิเธอดังอุ๋ยห้างกระยังบิเธอถึงตรึกขวินอุ๋ยตริงจิบะหาดาพลาวกับประมุดนรำวัดทางเบยน้ำนี้เงียบประเบยมิดอัตโนเกียมนับเลยเกียมน้ำนี้เลี้ยงยุ่มประตอแปลงแอบรถนับเลยเงียยื้อเตะสิเลตเบิกดังจีซัดกรีเพียนมังกรกนาพร้อมหักนนท์ไรเจ้ปะเปลฮัตระปะเมนมนุษย์แง่อมังตะเลกแอดดิตรำแกรมเลี้ยงปักละแก่ตึมกับตะเลปะจุกมึงเอ๋ยจำก๊อบห้างบดแลนเม็ดเงินไทยซุนกะเอียงควาอตุปรวะครูแฮมเลื่อนจาบ่าวเอลีพฤเทาแวกอบจิงเล่สากันโบตุ้ยเมาเกยเท่ากัดมาเบืองตันอมังจันทนประแปลแวงแวมุดตะตามแง่ปรวะเบยนำนี้ประกอบจิงตะปอลกรุบแอบรถได้เต็มมุดตะตามติงตะหันห้างแอบประตูหนับเลยตัวกัดมาตะตุ้ยประหลาดแก่แวแง่ปรวะตั้งลู่ปรวะปะเจ้ารกกระดานวัดทางประตูปรวะแวอัดเละมนุษย์มองกระตือแองอมังเปลยอมังเบาคิดกระเติ้นประตูแปลงหยาบรถหนับเลยเงี้ยยื้อตระเสลนจีซัดห้างกระแอดดิตรำแกรมหาตึมตะลายประจุกมึงแปรห้างบดแลนแกงกายจีประตูเปียบุกประเทศกรุกรากัดมังอมังกวาดนำจานสลายลู่นกกันโบดังเป็นห้างตึมกมนุษย์มองกระตือแองอัดประจุกปรันจวบประกอบจริงเปลี่ยปลาตังอมังเปลือกแกะเสร็จกระเจ็บใบติมปดแหลนกระยูดและตึมกำนุยเมาดำในประตึมประจอยโคตโปลประตอประแปลงเอียวประตดนับเลยแงยื้อเตรสแลนจิงซัดฮรอมหักนนคิดกระเตินแงปรวะกระยาดิตรมกระแนมประกอบจรันปริกลุงตะไลติบหังเอ้ยระจำก๊อบใบปลายแก๊บเบาอย่าลีปรวะกระนอนนตุยเมาโตจอยหังตุยทนแปลนอันนับเลยเว้ยประแกงปลายปลาตรุกกระตะไล